ลาเกยามเอตบดานเสตบารเดียคาเซนกีกนาเองรีมิกาเอมานวาบตังยักคุมังเอระราจา

ตะอุรังนิโนดิบะเหนุหานเดียวดาปะดังวิโลนมุลาบุหันตะลิปะโหนนะบะอะลูมีมุนีสริโตสิมาญาเดลุจังสายสริโตปุกวาสหตมวาราจาบารุนัยบัตตญาติคุมัยอกุลาดิตนาปัสยรังกายดุโลดาตุญวะจริยาสินาสัญญาคิตาสริโตอุรังอินโนดิบายคามีอุรังลักขีวิกิลลาคียังกาจาปะยังสังกาสากุปวัง